0: สักก็สิปุ๋ยพันเออตุลาซะซะยาเขากะลิงอนดอกมันสุดแรงซะทั้งหลายนี่สปิริตโตบาสิคุณก็จะพูดสนานตุนี่นี่ตุลบาสิตุย
1: ไอ้ดินดินเดียนี่ก็มันตุกตังยังไม่มาไหลยังมันตะโบสาตุนตุลเราไม่ชนะน้องมันตะโบอินทีกินตะมักบุรากายา
0: โอ้ตุลตุลคุณจะจะกาลูกเปล่าวันหลังอีวันนั้น